0: รองเท้าใหม่เหรออ
1: ืม
0: เท่ดีอ่ะลองใส่ก่อนได้ปะ
1: ใช่ดิ
0: ขอยืมใส่ก่อนนะ

เติร์ดมันจะเกินไปแล้วนะถ้าจะแกล้งกันแรงขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีก

ไม่ต้องเป็นเพื่อนไงก็ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเหมือนกัน